อีรังกุรุระนัมมะระละกัมนิริยสายามิSo, last night, spent a fair amount of time.